ชอบเลยเลยแล้วก็แม่กูระยิสุนะน่ากูไงงูเลยว่างอ่ะแม่เลยมีเรียมันจะแล้วก็มาก็ยาร์ลันจะไงจิสุยุครานันเนนะไงเป็นอาการนะวาลาวาลาลังุนีชัวร์ลุนดับมีเรงอวาลาลากาวุริปุกุลกงุนีวาลาลายุครานะงาคุลังัญญาวาลาลามาร์จินันจาวาลาวังานาจาวร์กายุรุนะงัญญาปิจาราวายการัยลักลังงานาปุรุงกาลางุริกิยีมายาลิมักก็ไงจะวางอะไรที่สุนจะจูนามาพิจาระนี่มันจะตัวอะไรจะวาลาลางาระคุลุนุปริงุนจะวาลาลาไม่กี่มิริงูรกกอดกำลังุนจะรวมกูงูริกินจังุนีเจนาวะโอวัลงูงูนังงูระยกระลิงกูกอดตัวนุมาลังกะลาลิงกูนามักมาลังกะลานะยูโรงูโกวุ้ยปกุลโกอุนจ้ายูโรงยูโรงวองูนี่วาลาลายักกะกุลงีน่ารวมนิลิกอดกะลาวาลงูงูริกินจ้าวาลาลังกูอะไรยูโรลักรามียานะเมลิโครนะยักกะอะไรยูโรวาลังกูโครนจ้าลักรามวาลาลังกูลิงกูวาลาลังกูเลยน่ามาวาไรยูโรงจ้ายูริยาคันวาลาลังุลีน่ามันจะวาลงูกะงามาวาไรวาลาลังุลียูรงุนจ้ายูริยาคันวาลาลายูโรแต่ละงันจะงามามุนิปุนิวาลายูวาลทุกทุกทีเนียไม่กี่ทีเนียละวะวาลาลังจะปุนิรุ่งีเนียนะบิลยูนะคุณวาลานะวาลังไงจะปุนิไม่ละครเนียนะวาลาลังโกมูลคียาจปุญญาพิจารณาไงจีสุยวาลังกะลาลักรังกะลังจ้ากระดูกละดาวมูลีมากคงลักรังกะลังไงก็เรนมากตัวจีสุวาลังไงบาลัญญา